0: อย่าลืมนะจู๋สัตว์ต้องจัวก็ต้องชาตัวเป็นตัวสัตว์ต้องจัวว่ามึงต้องให้รู้นะก็ว่ารู้หลีนะอย่ารู้หลีว่าแสดงจู๋สัตว์ต้องจัวก็ป้าเนี่ยถอนเนี่ยหายนั่งก็ตัวตุ้งกงเชียจะลีจู๋สัตว์ต้องจัวชาใจมาอย่าจู๋อย่าอีหายอีเท่านะอย่าจู๋จู๋อย่าจู๋จู๋ปล่อยเจ้าเรื่องตุ้งกงเชียยันเตาชันตลอดหายอย่ารองอย่าลีเต้นมองสิหายว่าหายหรือมองอีเจอเลยอย่าเลยนะตอนว่าหูกับจันเนี่ยสีก็เต็มจันเตจตุนใส่หลอมอุจจาว่าหลุดป้าตัวตุ้งเชียตุนดันนอที่เท่าหัวโชตัวเจ้าตัวตุ้งเชียปีเถ้าว่ารู้สึกต้องจัวนะว่ามองตัวหายรู้นะอยู่หล่อไอ้เจ้าเด็กที่ป้าจีตัวหายเราจะตันนอเลยไอ้ตัวเดียเรื่องที่เรื่องตาเราป้าตุ้งจัวที่หอนจอกันรงจอกูเราท้อเมื่อจัวเด็กก็ยัดซึ่งก็ไอ้ก็มัวจะเชื่อตัวเด็กก็เชื่อจงเตอริสต้องจัวซอใจเอาเลยต่อตั้งเชื่อไอ้ยาเลตื้อให้ดูเราเลยวิเดียสต้องจัวน้อเจมุ่งตัวให้เราน้อเจอีชงน้อเจมัวคงกีอีคอเจียต่อว่าตู้คงเชื่อขอเจียถอนเงี้ยหลอบป้าคือสัตว์ต้องจัวนอนขอสิขอได้ตื่นดันนอนเท่แต่เทโดยจนหนึ่งตัวเขาหรือเท่าเจ้าตัวตัวตัวเชนแต่นอนวิเดลูกสัตว์ต้องจัวนอนชิโตเนี่ยขอตื่นรอไอ้ยาลาต้นแต่จะหายหนึ่งตัวหายเนี่ยโดนดันนอนซื้อไอ้ยาเลว่าเท่าจะเสียเดียวไปเจอเนี่ยจะซื้อจะหายเนี่ยก็แต่ขัดแต่ไปจมูกเนี่ยท้องเปล่าแต่จะอุตส่าห์เรียนเอาเท่าจะตู้กันแต่ตัวเกิดแต่จะนอนหัวมุดโปรเซสได้พอตัวป้าหล่อเป็ดใส่ต่อที่ชีเนอร์ไอ้ยาเลนอเจว่าฉันคิดเขาต้องต่อเนี่ยจะว่าวันนี้อุตส่าห์แต่จะต้องใส่หลอดตัวตู้กงเชียร์จนด่านตัวสองต้องจัวนอเจ้าเลนันหุ่นน้อยยังไม่มีจีสัตว์สืบพวกเราอีกจงเนี่ยสิคือที่นักการตัวกล่องลงเนี่ยตัวตะกินนอเทียชีตาลินเดียจะเกลอร์เจพวกเราอีกจงเนี่ยสิคือที่นักการตำลงซึ่งเลนันจะเป็นมุมลงว่าสัตว์สืบรันเดไปตุ้มมือสัตว์สืบเนี่ยเขาดูสัตว์ต้องจัวมึงตัวให้รู้เขาใช่ไหมให้รู้มึงเนา
1: ะสัตว์สืบชาญทศเตียตู้เจนซื้อวิทยาว่าเฮาลือหนึ่งกับเล่าเท่าวิมว่าเกกุ้งสอโหเจนึงเทียเกจิจ่อโหเจนึงเมื่อเลยอีปวดตัวจุอีตุนึงเจ้าหูเต่าเต่าโหแม่เบิ่งชักเตะโหเกรดเถิดดินงแคสซี่เทียคาดิเนียโหอีลูลึกเปียลูชิเหอะชาหนูเท่านึงลูเปล่าหลีวัดเต่ามั่วชิโชยีตุนึงวัดเท่าใจตกฟงจอหลีอ้อปัวจุ๊จุ๊ขอเกวะเพ่โหเจนึงทุจินสื่อวิทยาเต่าหายเต่าตุนึงวัดเท่ายอดจันึงวัดเท่าใจอิสึมั่ววันเต่ายาเกวะเพ่โหเจนึงเต่าเต่าหลายจอคู่เทียจะมีงัวยาวในหังสาสินทัวตั้งใจอีลูเจก้าอยากป้าตัวสิสาวเก่งจีอีลูอีทุตุก้าเดาจมว่าหน้าท้องนี่ลูน่าเอ็นเดาจได้

เดินดวนจานเดจอดเช็คทูหนึ่งเทียนี่จูดูมูจูหกาลุเช็คเกียร์ลอนเดนอร์ธเมมเบรนสเตชั่นลาสติกาฟุตบอลเขียนอีลุเจก็จะป้อจูจะต้องใส่ว่าต่อรองหันหูนอร์ธซัมชัยต่อหายเดียคริสต์มาสก็ยังยาอีตูจูจัวตัวนี้ลูคลับหังทุกนิจวนสีเกี่ยวกับมอหรือเกี่ยวกับมอตากามัวสุดเพลนูมันเดสสุดหายตัวสีเดียจึงตัวตุบอนเนี่ยมัวก็ส่งลูเกี่ยวกับหูลูขอตัวหายเดียอยากอีนูนัวตากาจะกุลิชอจอเจขอเก็บ风我端能去操自到家你都能做列爹端能 Marek Gavinia 莫去去去想到做列爹端 Islabel 通常的弄地下如果理想我才能够不要玩的莫你如接下来做好如都应做列爹第二正圣德女都帮的和车把车头给好空给啊口门本沙卡德女多都走路里边到嘎特肉盖边都封点多能大喜看到都做被不走给多能几车子头中不让他们走和 Victoria Supreme Court สอสุนทัวเตอร์เตียจะนึงมองเตอร์อิตูกือคอเนียโฮซินีเตอร์ยาวก็มุกว่าเชฟปัวมัวจอกะมอกีตาวหลังเตอร์จอนชาต่อกางว่าเกย์เชื่อซึ่งล่อซอเกย์ชื่อเกย์กามอวันเตอร์เชื่อตัวหนึ่งมอว่ากือคอเนียสเตรทฟอร์ดตัวมุ่งจีนตัวชาหนึ่งก็ยัง老大到就他个莫莫过嘛就读干么血米读干么血死贴 HIV， 到到 William Tell 读到我后轮到 Sue B All Albert Road Stratford 到到做说投入不老里大家一代到去走些我读能莫到海到 Dental Council。的是 New South Wales， 说是海的第二一度没有有和 Gold Coast 到底的，可是趁早在大家女古道脚孔来融个地母，我暗老和你论住天，如果脚骨可摸摸你脚到和你神经脚家。Dustin Y. May Mua Gopralu Li Tau Tau Tai Dua Luan Sin Da Queensland Children's Hospital Tau Nung Wednesday Yua Lua Alu Li Pia Ta Ka Ua Paan Da Jau Kong Dai Da Nung Nia Katie Robinson Tau Mua Cha Tau Da Lu Kai Kai Si Tau Nung Ti I Lu Chi Li说是还等着叫骗死老几如这一串套外莫忘给一盆鸡丢了有一盆鸡 million dollars 要找到高考时都找车到去做被路里打架到我带到这路如这 service paradise skyscraper 到八街月后了我如这些插来后得去 Australia 这里家老师如这老呢到处做这位莫给工作的 Trump Organization 听 Australian Developer Artus Property Group ตัวเท่าจอเทียตัวจีจาเปอร์อาร์ติสต์พรอพเพอร์ตี้กรุ๊ปไดวีย่างตัวก่อนไปตัวใดตัวจะลุนจอตัวตัวเต๋ออเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวตัวเอริกทรัมป์ตัวเจนน์อามาเอลาโกอิสเตทถูลูออฟลีต่อหายเตียลุ่มไปทรัมป์ตัวเท่าเราว่าชั่วต่อตัวจอนึงออสเตรเลียสาวสิชาญินทวดันสีอีตุนใส่หลัวเนาะเหม็นไปมั่วกับเราเชียงเจ้าฟงเราชาอีปัวเราเจ้า
周遭到亚寂寞给周自己你都给你敲海爹你正落头老家先做好去洗的你好给我都真是海爹你到我周就是说 Jewish community 和 Ripple 彩天超市加车过瓦姆周和安德鲁车周年所以和 Federal Politics 和德中府 Federal Government 都是路热落落叫路都给塞家冷包和在街之中的叫念那个地 Gary 的叫是基本 Capital Gains Tax 的 CGT 有都做给托山来的可以做给是念人机的 Notice都多年金查姆斯等的可以给他落错胸都别贴的要一颗都叫能有这特殊孤独能包作动给钱的给你有住都贴阿波西就的拉斯都到罗国杯中都能无所列但是有莫一路是好多给是说只用了要那个地界里头我都给西坦到我的努出色和给差的了有知道就这样切记让到想而且能够下能够一老车给摸空说是还等级直到摸一颗给他个摸捏把住就能做捏落的可等门给洗捏之后的求生呢本人 Economic Inclusion Advisory Community 来要 EIAC 都还讲这个捏贴都身体里好能让的可以出生人不老都差的投入不老里但是来不及本业都能出色其到末叫路报用到 EIAC 来要给业业都申请领贴所以还等是 argue Tyler 都叫路点的确无所谓做给贴谁有都靠落切那都给八座都叫被损失那都一款的给装给落差了都给几代叫车好根据的路代车好高给供的好你特殊透下路地都给是捏接台了都能跌 liberal 贴 national 政莫做给地来应着家都都给政先的就能使家但是还个就能我说的变成多 opposition leader 都别可以做给把老行老做着些这里给人给贴下着看到不得了都就能我好乐有到母都重福我些他们都还得奥巴给多选择叫人去到念的够一切奥巴一的了切一波被就几切的了有都说自行而且能够一能够做可能有我都没给热血领导奥巴几就的了都后头上天到多一切的了都上人不老这里给个人的不能考虑性功德而不是受到更高固正越多越难的像你这反正是二千八九一二千八九二零的时候不能打了那样十四我的车人的孤独呀我说动作 3, 对不对

อแต่นายาสัตว์สื่อนันทีเราอยากว่าจัวเทียนยี่เจียชะลองยัดหนอยัดตรงนี้ตรงเพรสเปนยอลานาเฉาสัตว์สั่งเลยเชียสั่งเลยหนึ่งกับเปล่าดีกรีสยัดตรงนี้ตรงสีนี่ยัดเปล่าหัวฝนดาวที่ดาวสัตว์สั่งเลยกับเป้ยัดตัวจิ้งกระเล่เปล่าหัวฝนดาวที่ยังเก่าสัตว์สั่งเลยหนึ่งกับยัดตรงนี้ตรงเบียงเป็นยัดเปล่าหัวฝนดาวสัตว์สั่งเลยกับเป้ยัดตัวลูกหงบ้าอยู่ว่าปอบหัวฝนดาวที่ยัดสัตว์สัตว์เลี้ยงกูอีนู่นน่ะยังหุ่นตัดทอดอีเท่าก็เป็นจุดดีเชิญจ๋อนู่นปังทอดชีเท่าก็ยินจุดดีจวนดูก็เท่าเทียชีจุดดีปอกเก๋ยัดตัวนู่นอีเดอร์เราสวยก็ปอตุลิซาจ๋ออีสิงเนี่ยอเมริกาอีเดอร์เราสวยก็ปอลีก็ชีเชนตัวปัวเชลยีกิบเนี่ยละจัวอีเดอร์เราก็ปอตอลินก็เป็นบาที่เป็นจุดโตบาเนี่ยไทยที่อีเดอร์เราก็สวยก็ปอตอลีก็ยีเชนยีปัวก็ชีโตเนี่ยยาลายาลินอนยอดสูงจนที่จะหัวจัวสัตว์สื่อในตุ้งตาละละยันตัวชาติโตอีจงเนี่ยสีก็จะมีจานยอดโตไปรู้สังระยะลึกรู้สังอ่อนในมัวเชลโปรนู่นน่ะอย่านุ่งตีกดเตาละอย่านันได้ชงละอย่านาจุดสัตว์ส่งจัวละก็ชาติโตจะชัวโปรแกรมยอดโตดันนอเตียนนุ่งตีอีจอดโตนุ่งตีไปจุดอีรู้จีรีน่ะอย่าเกี่ยทอทุกองเชียตรงดัชนีจวนน่ะเนี่ยใหญ่น่ะเป็นที่ชาติส่วนลุลิเปียก็ตอนนี้ปุ่งกอลีลุลีตรงนี้จงเนี่ยสิ่งที่จะนั่งไปรู้สังว่าตัววัตถุกุศลเดินได้ละละระยะจากจิตตัววัตถุกุศลละท้อกันในตัวส่วนสีเทียววัตถุกุศลเชียนน่ะสรุปจวนป้ามงโปรแกรมน่ะก็ซื้อลิอยากเจอกอลีเปล่าเจ้าลังโดยยาโสนะยังน่ะที่ท้อตาละท้อเทียทุกชัวลูกชายมาทำลูกชิลีน่ะมาอย่าวัดทุกคนเสียเสียเตียนในจ่าทุกคนเสียชีวิตตาละเนี่ยวัดทุกชิลีน่ะเจริญมาเมื่อต้นสีตัวช่างประตูยันได้ดัวนะนะเออจากตัวเตียนเนี่ยจะช่วยลูกชายเติบโตได้เนาะเออว่าที่จะเสียเตียนไปจ่าจงลงเทียก็ที่นี่จะยัดโตรู้สังเป็นย้อนอ่ะใหญ่จานึงเชื่อจะลงชั้นกับรู้สังจวนอ่ะไปเจอเมื่อหายแล้วจอนี่นู่นเนี่ยเนาะอยากจะเนี่ยเมื่อเนี่ยชั้นกับเราตุ้งเชื่อเลยย่าดอนอาซึ่งเจอรู้สังจวนตุ้งตุ้งจวนเดินได้ตอนเดินละสิริลึกป้าลึกหนึ่งสิริสัวเลยตู้จีจงเกิดเกี่ยวตู้จีวัดเมื่อตู้กงเสียจ่าหรือว่าเช็ดตายตะขาตะขาหล่อหรือที่ตะขาตลอดส่วนสีเนาะอย่าตะขาส่วนหล่อว่าสีมาท้อว่าท้อหล่อหาสัตว์ส่วนสีมาแล้วท้อยั่วเกี้ยวเกี้ยวเลยละมาที่ริงกาเต่าเทียบีเดียวแล้วจะจ้องจะเลิกกาหล่อแล้วก็ท้อโตกาอยู่ยี่เนาะอย่าไปจ่ามองสิริญาจะเจอโหวิริสังนั่นคืออย่าไปเต่าเลยเจไปท้อละกาหลังคาโอ้สัตว์ต้องจัวนะจะยิงยัวเกี้ยงเลยนะเอานะเที่ยวที่ท้อนี่จะวันเหนียวสีจะเที่ยวจมลงเสียดาวมันจะได้พึ่งยืดวันนี้จะหัวเป็นสื่อนะจะจะเราจะรัวตุ้งรัววันนี้จะวัวเขาเลือดจะนี่หาตัววัวตุ้งกุศลจะเป็นสัตว์ต้องจัวโปรแกรมหาลุ่มมองจะชัวรู้เปลี่ยนนะจะตอนนี้จงยิ่งสีก็จะจมลงอย่าตัวตุ้งกุศลก็จะกี่รัวตีจะวัวเขาเลือดขอเต่าเนี่ยต่อเขาเลือกใหญ่ใหญ่ตัวก็เต่าเราเต่าอีส่งเตอจะจู่ว่าเขาเลือกเต่าละกับสินค้าเพชรสินค้าเลยย่าจะนุ่ยยูต่อจู่ส่งตัวเสาเลยก็แล้วก็จองกีเราว่าก็เต่าเราเต่าอีส่งเตอซื้อกุชินเต่าเราตื่นเทียยันนี่ว่าจะนอนที่ยันนี่ต้องมือคลั่งเต่านี่จะว่าเขาเลือกใหญ่นี่ต้องมือคลั่งเต่าตะการหล่อทูส่งวัชเชนนี่ต้องมือคลั่งเต่าตะการหล่อเทียนะเนี่ยนักเล่นเดี๋ยวนี้ว่าไม่มีชีตเราสะดุ้งจวนเนาะอีส่งเราจะกดเจ้าดัวลานเราจะตัวเคลื่อนตัวตะการหล่อเทียเอ๋ท้อก่อนนี้เจ้าหัวเรือตัวป้าตัวตุ้งเสียป้าเช่าสะดุ้งจวนเราเทียนี่เอ๋ตัวท้อว่าจนตัวตรงนี้เจ้าป้าน้องเต้าส่งหล่อเราเทียนะเราจะตัวเราท้อก่อนนี้ตัวจวนสีเทียเอ๋ว่าจนน้องเต้าตรงนี้จงผู้ใหญ่แสดง

0: Y el respeto con que la gente lo va a yo o la gente pe ya ni yo sí va a tan cha que tie po se tu cha pe se de todo ya to te che va man y el to le kusama o te che o to pe mu tau pi tsa ping je ma ye chu ya o ndu o mo lo wa pon de yin ye chu mo mo pe cha a no che chung tu the ta shi o li won nang kho tho ke kho ya ke to ye che the hai yin dau tu tie hai ye lo shu po ling ya mong tu no he ya li no tsa ye tu lo ne chi tau cha sa de lo a ye lu kong be sa de tu giờ kề cu tàu tua rồi thì chỉ đi tàu mua lo và bỏ nhớ rung cổ bé mong cô rung đi chỉ chùa mua tăng mạnh nhớ cho họ YouTube chỉ chùa mua tăng mạnh nhớ cho họ Facebook kề một blog quan thủ thế kề khi chè rung cổ chỉ chùa mua đi nhà riêng nó thứ ta chỉ chỉ đi và lo và bỏ cho bé kề kề mô dung gô tên là anh ta bụt chì để trở tư mô đó là phân lá có tù có ưu khả nó tù chì ưu ưu trù tế chì phán đó bụt chì là thổ ưu dù là phán bỏ chừng nhau mà dung gô chì chú mô tăng mừng thế ế dù lì nó ưu bê mù trò ý ra giả xua ưu anh dọc sở dù lo và bỏ vì thiệt thổ dễ nhớ nó mà dùng cổ lúc cổ rồi là lúc kế và dễ khó thôi chỉ chỉ muốn sâu thế chỉ bùa thôi chỉ xin người ta lại chỉ dùng cổ lúc kế chỉ khó chỉ bằng sâu na thế bị đi xì u rù ế giờ lên nó bé chỉ hay đã chỉ đào bé thằng ra ba hùa hoàn tu mua và bỏ
1: มองลงนั่งดูมัวว่าป๋อยอมเราเตะจีนเตะลอมนอห้าจังจอเทียบปอนเจนอเตียว่าป๋ออยู่ต่อสังขาสวลื่นละวัดจอนยันละเราป๋อว่าเสือวัดตู้จอได้มาย่ออีจวดชีอีว่าป๋อพี่เสือป้าฟากีพันยามบีมัวตีสีเอยาถมได้ฟากีโชทอจอว่าป๋อมูชกเขียเกอตูจอตะหอสังวันจาเกิดเตียตาอีจวดชีโปรจะนอโปว่าปอนอออจอหลอนย่อต่อเตียเธอเจเจลูเป้หลินดูเซียนจานอมองชาว่าปอนอโปรเจอลีโปอีจวดโจอีว่าปอคลีนต่อเจอกงเลเขียตาเจมรอปานอจีลีเซียอีกูอวรานอว่าปอหอมูอวชางก็หล่อจังจอคือตีนั่งจาหมอตอนชาหมูปัวเตเชอเสือตัวเดินไปมองสั่งเตเชื่อเจ้าเกว่าปอหมูโตหาจังโจมองตัวปอว่าอเปชาหล่อโจจีชาสวดจามบามวนดูปานระฟงกงมองลวดปอหลงมัวตีนอโจว่าปอโตลุ่มเบนายพงเท่าลู่ชงอีจวดโจอหล่อขี้ยอลงจังสาทองปีวัวมองย้อนรอว่ามังมองลุนนั่งกูรองสื่อลัวจีเจ้าจัวมองลูกองมังดอกใช้พังจีเจ้าชี้ลูมองเชียดดูจีเจ้าชี้เงียนั่งหลีเฮียหายเปล่าปานนู้นั่งบล้องซูนสังอวนยันลาเจ้าปอว่าจีโตย้อนรองเทียเขียนลงหรือจีเตอร์ตาเมริกาเทียตัวเจ้าว่าปอเลิศซื้อมอลเลอ
0: ดูตามบนตัวเป็นตัวนึงอีราอยากช่วยดูเราตัวมัวมาปออย่าเลยนะให้ตัวอีจงเนี่ยจงจีก็เสด็จป้าตัวตัวกงเสียตอนดันตัวสตังชัวเตลีสิกาตัวชาติวิเทียนตัวสตังชัวนกุชิมัวจะตัวกงเสียจงเลยเอออย่าเลยนะที่ก็จะเนี่ยจะจีในตัวป้าตัวกงเสียเอก็ว่าเราเทปูเป้หายว่าสตังจัวน่ะสีมูเอเยละว่าที่เจ้าช่วยเดี๋ยวนี้จะตีตัวกงเตะเดี๋ยวจะต้นใส่รถอยู่ตัว 我都共学着我所得捐的呢哎呀你呢我在这些可中给了这些你自己的经历这样的他的口袋了可是的把多我都共学了所得捐的故意一路我说怎么呢好的就我说了哎呀你呢是的都不怕了哎这个怕多天哎可能都所得捐呢天么蒙多海路了亚东的哎呀那那我这些学的那个多把我都共学哎呀那那是共了好摩托比较多我好旅能个多转达去说东西我老到为的别好个共哎摩呢能用的说东西那叫我整那年铁好旅铁叫好นั่นยังเราเมื่อเนี่ยได้ขอนำเบอร์คอนเซ็ปชั่นเตี้ยสัตว์ตงเตี้ยนุยูทูปไปไปโชว์ตัวจอตรงนั้นสัตว์ตงจวนเนาะเนี่ยจะสัตว์ตงเตี้ยในเต้ดีเทลเจคผู้จอพันบรีนะเอยาลินาเอยาลินาตัวจันเนี่ยจะซีเอกป้าเทตุนจะตุนใส่รัวจังกงป้ามวยก็เนี่ยป้าตัวทุกคนเชื่อจะในมัวเต็นในเตดิเทลเราไปชิบูก็ชื่อตัวฉันตัว